มาชุมพลกาวลังส่วนชัยยามาสุราษฎร์ละเมินมาตามจบยังไม่พบล้นกาวสิชนภาษาลามานครละเมินมนตามจบยังไม่พบอนุ

ความของใจงามครบแล้วมานลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพวกข้าวเขตรังควนมันตบแวะไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไผใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมันหนังอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักเลยอยากเร่ร่วน